0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Response TG

เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ซิงเกิลจาก Dice ครับกับอยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับอยู่ด้วยกันในวันพุธแบบนี้พุธที่29กรกฎาคม FJ แบบรายงานตัวแล้วนะฮะกับเพลงเพราะๆ10เพลงต่อเนื่องกันเลยแล้วก็แน่นอนกับกิจกรรม Flex Delivery เดี๋ยวย้ำอีกทีนะครับว่าผู้โชคดีตลอดเดือนนี้ได้รับอะไรกันบ้างแล้วก็เพลงเพราะๆจาก Asia 7กันด้วยนะฮะไม่อยากให้พลาดกันรอติดตามกันได้กับ Flex Recommended แล้วก็ FlexDelivery แล้วก็ FJ Bam แบบนี้3ชั่วโมงเต็มกันเลย Stay tuned ครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: Is that good?

ซิงเกิลจาก Asia 7นะฮะกับไม่แบ่งใครจัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่าเป็นการเติบโตครั้งสำคัญของกลุ่มนี้เลยนะฮะกับงานนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่เลยต่อเนื่องมากับเพลงนี้ไม่แบ่งใครครับถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นจากการได้พบเจอใครบางคนด้วยความบังเอิญที่น่าจะพาคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในชีวิตนะฮะถ้าโดนใจก็ขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex

0: Connect นี่คือ Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex Recommended Recommended
0: ท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับถ้าไหนสนใจสมัครก็สมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: หมดเวลาในชั่วโมงแรกครับแต่3เพลงนี้ได้ฟังแน่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยนะ Stay tuned ครับกับผม FJ Bam
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ซิงเกิลจาก Tillybirds ครับ X กับ Polycat นี่คือล้มแชมป์ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ก็จัดให้ตามสัญญา The Parkinson ครับจะบอกเธอว่ารักไม่ได้ฟังกันนานนะฮะ Jasmine Nika กับเพื่อนเตือนแล้วแล้วก็25 Hours ครับกับไม่ต่างกันจัดให้ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music กันเลยนะฮะส่วน Flex Recommender ท้ายชั่วโมงนี้รอกันเลยเพลงเพราะๆจากบัสรอคุณผู้ฟังกันอยู่นะโดยเฉพาะ BS ห้ามพลาดครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger Style American โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ฉันก็จาก Bus Because of You I Shine นะฮะนี่คือเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่กำลังเผชิญกับความซับซ้อนของความรักผ่านคำถามที่เรียบง่ายแต่โดนใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมพอเป็นเรื่องความรักมันยากทุกทีนะฮะอ่ะใครที่ชอบจัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะห้ามพลาดเลยกับ Flex Recommended เพลงนี้จาก Bus ครับกับรักมักยาก
1: Flex Recommended Flex

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟ

0: Indian Chop Crop to play hit 1045 non-stop music 10 play hit 45 นาที ที่ flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลทหาร FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510 10 45 non-stop music 10 playing hit 45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ซิงเกิลประเพาะจากบิลกินครับกับนับ1ในช่วงนี้ 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3กันแล้วนะฮะกับ Flex Delivery รอติดตามกันอยู่นะฮะเดี๋ยวบําอัปเดตให้ได้ฟังกันครับว่าตลอดเดือนนี้จะได้รับอะไรนะฮะระหว่างนี้ลงทะเบียนรอเลยนะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ง่ายๆครับจะเห็นแบนเนอร์ที่เขียนว่า Flex Delivery อยู่ก็กรอกข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อยแล้วก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อแล้วก็แบบนี้เลยจันทร์ถึงศุกร์นะฮะที่เราแจกกันระหว่างนี้วอร์มนิ้วรอกับการลงทะเบียนนะฮะแล้วไม่นานเกินรอแน่นอนครับจะได้ของอร่อยไปซึ่งคืออะไรนั้นเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังครับ
1: แต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Delivery ตลอดเดือนนี้เลยนะฮะเราส่งความฟินยกออฟฟิศครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันครับสำหรับคอกาแฟตัวจริงก็ต้องขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยครับว่ากลมๆสุดๆนะฮะพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์ครับกับบูด็อกเบอร์เกอร์มีทั้งทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์ซอสทรัฟเฟิลมาโยหอมจนเตะจมูกโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่รวมถึง The Classic Burger Bulldog Burger เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบแล้วก็ฉ่ำซอสรสชาติเข้าความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักครับรวมถึงมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำเลยนะฮะทั้งหมดนี้จาก Bulldog Burger จัดให้นะฮะกับ Flex Delivery ครับแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Visions Now และ True Visions ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่ง

0: อบชอบก็จัดเลย
1: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟ

0: ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake recommended.

ซิงเกิลเพราะจาก Rooftop นะฮะ Go Beat อยากรู้จักไม่รู้จบนะฮะนี่คือซิงเกิลใหม่ที่พาทุกคนเข้าสู่จักรวาลของคนคลั่งรักแบบหาทางออกไม่ได้เลยกับเพลงที่ Endless Youจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่า

0: ุนได้วางแผนทางการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: วลาในช่วงของแบมครับแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้าแล้วก็เพลงเพราะๆอีกเพียบตลอดทั้งวัน Stay tuned กันที่นี่ที่เดียวครับ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop non-stop

0: และนี่คือซิงเกิลจาก No One Else นะฮะวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้ 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะมาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ พีมด้วยวันนี้เมื่อวานนี้ปุ่นบอกไว้ว่าเจอกันบ่าย2ใช่ไหมแต่เผอิญว่า FJ พีมเนี่ยเขาเป็นศิลปินด้วยซาเยแล้วก็เมื่อวานนี้ถ่าย MV เพลงใหม่ทุกคนแล้วก็เหมือนกับเบรกแตก คือวางไว้เนี่ยเสร็จสักประมาณแบบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแต่เพิ่งเสร็จตอนแบบ9โมง10โมงนี่เองก็เลยมาไม่ไหวผมก็เลยมาอยู่ดูแลชาว Flex แทนนะฮะอยู่ด้วยกันถึง5โมงเย็นเหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อวานเลยแหละวันนี้บรรยากาศวันหยุดอีก1วัน29กรกฎาคมนะครับแล้วก็เป็นวันอาสาฬหบูชาด้วยวันพระใหญ่หลายๆคนน่าจะแพลนไปทำบุญกันเย็นนี้ผมก็เดี๋ยวจะไปเวียนเทียนเหมือนกันนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยชั่วโมงแรกแบบนี้มีกิจกรรมของเรามาฝากกับ Flex Delivery ส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นะครับที่มีสาขาทั้งที่สีลมแล้วก็บางนาเลยลองไปดูเมนูกันได้ช่องทางออนไลน์ของ Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger นะครับเป็นแบบสไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมแล้วก็บริออชบันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็นทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์โอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะฮะแล้วก็เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์อีกด้วยตบท้ายกันด้วยมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำนะครับผมส่งไปพร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5
1: 1045 non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
5: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ายชั่วโมงแรกวันนี้เอาใจชาว Like You กันหน่อยซิงเกิลใหม่จากหนุ่มวิลเลียมนะฮะกับจำได้ว่าลืม Flashback ก็เป็นเพลงของคนที่เพิ่งรู้ว่าไม่เคยลืมเลยนะฮะบางทีเนี่ยบางความรู้สึกนะที่คิดว่าลืมไปแล้วแต่จริงๆมันอาจจะแค่ถูกซ่อนอยู่ข้างในมุมแบบลึกๆของหัวใจของคุณก็เป็นได้และนี่คือ Flex Recommended Flex Next Hour ใกล้จะเที่ยงกันแล้วแต่หลายๆคนก็บอกว่าเพิ่งตื่นเองไม่เป็นไรตื่นสายได้วันนี้วันหยุดเนาะก็เป็น Lazy Wednesday อีก1วันนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่กันต่อใครที่ขอเพลงของ Cherry เข้ามาจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม request กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะวันนี้อยู่ยาวถึง 5:00 น.เลยกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 Flex

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: แฟนเก่าคนโปรดจาก Slap Kiss นั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยปุ่นกำลังอินกับเพลงผู้ครองหัวใจมากๆเป็นซิงเกิลใหม่จาก Slap Kiss ใครที่อยากฟังนะฮะ request เข้ามาเลยเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินเนาะจากค่าย Love East Entertainment นะครับพูดถึง Love East เนี่ยก็มีศิลปินคุณภาพแบบเยอะมากๆอีกหนึ่งวงก็คือวง Mean นั่นเองที่ใครเป็นแฟนๆวง Mean นะฮะไม่อยากให้พลาดเลยกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวง Mean ใน Mean ToYou Tour ครับผมที่4หนุ่มวงมีนนะฮะจะออนทัวร์คอนเสิร์ตเลยจะพาทุกเพลงเพราะมาทำโชว์ดีๆให้ได้ดูให้ได้ฟังกันแน่นอนเป็นโชว์เต็มรูปแบบด้วย5กันยานะครับที่กรุงเทพ12กันยาที่หาดใหญ่19กันยาที่อุดรธานีแล้วก็26กันยาที่เชียงใหม่ก็คือไปเจอแฟนเพลงครบทั้ง4ภาคเลยแหละใครอยากจะไปสนุกกันเตรียมตัวให้ดีเลยนะฮะกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: บะหมี่มาเฟีย

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: พร้อมออกเดินทางไปฮิวหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me Strong
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: Flex 104.5

0: ก็เป็นหนึ่งงานที่ชาวเฟล็กซ์เนี่ยรีเควสต์กันเข้ามาจัดให้ฟังเรียบร้อยเพลงจากเจ้าพ่อเพลงรักอีกหนึ่งวงนะฮะ No One Else No One Else เนี่ยเป็นเพลงที่โอ้โหเพลงโรแมนติกความหมายดีๆหวานๆเยอะมากเลยนะและนี่ก็คือเธอคือกาแฟในตอนเช้านั่นเองที่หลายๆคนก็เถียงโหชนฝาเลยบอกว่ากาแฟเข้าได้ทั้งวันไม่จำเป็นต้องเป็นตอนเช้าคือเช้าสายบ่ายเย็นมาได้หมดนะครับบูสต์เอเนอร์จี้กันได้ตลอดเลยนะเอาล่ะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะวันนี้อยู่ยาวถึง 5:00 นกันเลยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flexonic ได้เลยนะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: และนี่คือเสียงนุ่มๆของ2หนุ่ม Gemini Force นะฮะเรียกว่ารักได้ไหม Is This Love ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: wow.
0: ชั่วโมงที่3กับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้แล้วนะครับชั่วโมงนี้ปุ่นขอพูดถึง1ข่าวที่ทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าให้กำลังใจชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะชาวเมืองคุมาโมโตะนะครับมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับภาวนาเลยว่าอย่าให้มีเยอะไปมากกว่านี้เลยเพราะว่าเห็นจากภาพโอ้โหคือมันรุนแรงเนาะคือต้องบอกว่า10ปีที่แล้วเนี่ยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วเมืองก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมห้างอีออนที่มีการถล่มมีการระเบิดไปเนี่ยเพิ่งเปิดให้บริการได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองทุกคนแล้วก็เจอกับเหตุการณ์นี้อีกแล้วเหมือนกับปราสาทเมืองนะฮะที่มีการบูรณะก็พังถล่มลงมาเลยถนนหลายสายก็มีการพังลงมาด้วยเป็นอะไรที่แบบหนักหนามากๆส่งกำลังใจให้กับชาวญี่ปุ่นชาวเมืองคุมาโมโตะนะครับขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะเอาล่ะชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: 1045 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้อง

0: เนโก
1: Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ึ่งงานที่มาแนะนำกันท้ายชั่วโมงนี้นะเป็นซิงเกิลใหม่จากเอเชียเซเว่นไม่แบ่งใครมายนั่นเองนะฮะก็หวังว่าเพลงนี้จะเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นบันทึกความรู้สึกของคนที่เคยรักใครสักคนอย่างแบบว่าสุดหัวใจเลยแล้วก็ไม่อยากแบ่งความรักนั้นให้กับใครอีกเลยนะฮะส่งท้ายกันและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะฮะ FJ ญี่ปุ่นก็มีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันด้วย Lido Live House Nostalgia Replay Presents Playground ครับผมเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีเลยทุกคนโอ้โหน่าตื่นเต้นมากๆ23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นนะครับพิเศษนะตอนนี้บัตร Early Bird Ticket เนี่ย590บาทเปิดจำหน่ายเพียง7วันเท่านั้นนะฮะอยากให้ทุกคนแฟนๆ Playground เนี่ยมารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันคุณจะได้รับความสนุกเพลงเพราะๆแน่นอนเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticketmelon และยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อด้วยนะครับผมมีเพลงของ Bogey Lion มาฝากกันนะ

0: แต่ว่าตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวนะครับผมไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาสเตย์จูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: รายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10เพลงยาวๆต่อเนื่องกันเลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Yesterdays นะฮะไม่รู้จะโทรหาใครจริงๆแล้วเนี่ย FJ ญี่ปุ่นนะครับอยากจะบอกเบอร์ให้ชาว Flex ได้รู้กันมากๆแล้วก็โทรมาเวลาที่คุณเหงาไม่รู้จะโทรหาใครแต่ติดเรื่องเดียวเลยกลัวเจ้าหนี้โทรมาตามทวงหนี้ อ่ะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้ก็อยู่ถึง5โมงเย็นเลยนะบรรยากาศวันหยุดก็อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะต้นชั่วโมงเนี่ยเปิดเพลงของมีนไปด้วยหมายความว่าอะไรต้องบอกว่าวงมีนนะครับเป็นวงที่โอ้โหมีเพลงฮิตกันเยอะมากเชื่อว่าทุกคนก็ร้องตามมาได้หลายเพลงด้วยและล่าสุดนะฮะวงมีนเขาก็จะมีทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกกันแล้วใน Mean To You Tour ทุกคนคือบอกเลยว่า4หนุ่มวงมีนนะฮะจะออนทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็จะพาเพลงเพราะๆ เพลงฮิตเนี่ยไปร้องให้ทุกคนได้ฟังเป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบเลย4ที่กันเลยนะครับ5กันยาเนี่ยเจอที่กรุงเทพ12กันยาที่หาดใหญ่19กันยาที่อุดรธานีแล้วก็26กันยาเชียงใหม่แหมเดือนกันยาหมดเลย4วีค4ที่4ภาคกันเลยกดบัตรพร้อมกันนะครับ1สิงหาคมนี้ 11:00 นทาง I Have Ticket ยังไงอย่าลืมตั้งนาฬิกาตั้งเตือนไปด้วยนะฮะ1สิงหาคม 11:00 นทาง I Have Ticket นะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีและดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าดีน่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

โอ้โหเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบว่าใจฟูมากๆอินเลิฟสุดๆไปเลยนะฮะปักเมนแฟน I stand you จากซีรีส์อย่าง Jailboy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นการรวบรวมศิลปินทีป๊อประดับโอ้โหแฟนคลับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาเจอกันได้ง่ายๆด้วยนะมี PP Grid นะฮะมีน้องเน็กจาก Bus Because of You I Shy องรีจาก Proxy แล้วก็แน่นอน Jail Boys ด้วยนะครับผม1เพลงเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour บ่าย 2:56 นาทีอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นสเตจูนการ Flex 104.5 นะฮะเดี๋ยวอยู่กันต่ออีก2ชั่วโมงถึง5โมงเย็นในวันนี้ยังไม่ไปไหนชั่วโมงหน้านะครับมีเพลงของศิลปินสาวดาราสาวที่ยังไม่ได้คำตอบเลยว่าตกลงแล้วแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของเธอเนี่ยมาจากใครมาจากไหนกันแน่

0: 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: พร้อมออกเดินทางไปฮิวหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำ

0: ไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังเจอกับเรื่องราวอะไรในชีวิตอยู่นะครับมันจะหนักหนาแค่ไหนทำให้คุณดิ่งดาวคุณเศร้ามากแค่ไหนลองหันซ้ายหันขวาดูปุ่นเชื่อว่าอย่างน้อยแหละจะมีคนคนหนึ่งที่พร้อมจะโอบกอดคุณด้วยความรักเสมอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวนะฮะหรือว่าจะเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เขากำลังให้กำลังใจคุณอยู่นะฮะและนี่คือซิงเกิลจากโดมจารุวัฒน์หนึ่งเพลงที่ความหมายดีมากๆเลยนะทำงานกับมาทีมด้วยโอบกอดเธอด้วยความรักส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงที่5ของ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้แล้วนะฮะอยู่กันมามาราธอนยาวนานสุดๆเพราะว่าแทน FJ พีมด้วยวันหยุดเนี่ยจริงๆเหมือนได้ยินมาว่าบางออฟฟิศก็ไม่ได้หยุดนะครับวันนี้แต่ยังไงรู้ไหมฮะลากันหมดออฟฟิศเลย หัวหน้าก็ลาด้วยเออนะครับผมก็เป็นลองวีคเอนด์ของหลายๆคนแหละเนาะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องกลับเข้าเมืองกรุงมาทำงานกันตามปกติแล้วแต่ก็เหลืออีก2วันเองพฤหัสศุกร์นะครับสู้ๆนะทุกคนเดี๋ยวชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: Flex Leg Recommended

0: นี่ซิงเกิลใหม่จากเลดี้ปรางนะฮะ Happy Hour นั่นเองก็เป็นเพลงรักฟีลอบอุ่นแหละที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกชั่วโมงธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาพิเศษแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าเลดี้ปรางน่าจะมี Happy Hour แบบทุกชั่วโมงเลยแหละกับหนุ่มโอบนิธินะฮะ2คนนี้เขาก็แหมหวานกันตลอดเวลาคนโสดอิจฉามากๆรู้หรือยังส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับกับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: แต่ว่าตอนนี้ใครที่เป็นแฟนของ Playground ฟังทางนี้เลยนะฮะ Lido Lifehouse Nostalgia We Play Presents Playground เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีเลยนะครับ23สิงหานี้ปักหมุดได้เลยที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นพิเศษตอนนี้บัตร Early Bird Ticket เนี่ย590บาทนะฮะเปิดจำหน่ายเพียง7วันทุกคนต้องรีบกันหน่อยเพราะว่าอยากจะให้มารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันนะครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon

0: ชั่วโมงหน้านะมีซิงเกิลจากซาร่าซาโลล่ามาฝากกันด้วยหน้าที่ฉัน If You Don't Mind แล้วก็ขอให้เป็นหน้าที่ FJ ญี่ปุ่นนะครับให้มีความสุขกันอีก1ชั่วโมงสุดท้ายในวันนี้แล้วที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
3: ไม่ให้สอนท้าย
2: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพ

0: Confidential. Crop Top Play Hit 1045 Non-Stop Music 10 Play Hit 45นาที ที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ิงเกิลจากกวินดีนะฮะช่วยโกหกว่ารักส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วของ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าการจราจรรอบๆสยามสแควร์นะครับพระราม1อังรีดูนังอะไรแบบนี้โอ้โหรถติดมากคนก็น่าจะมาเดินห้างมาหาอะไรทานกันใช้เวลาวันหยุดนั่นเองนะแล้วก็มีบางส่วนน่าจะเข้าวัดทำบุญกันแต่แอบเห็นเล็กๆเบาๆเมฆครึ้มมาเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวเย็นๆหัวค่ำฝนจะตกหรือเปล่าก็ต้องระวังแล้วก็อาจจะต้องพกร่มกันด้วยนะเดี๋ยวชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: จะบอกว่าแอป Flex Connect ของเราไม่ได้แค่ฟังอย่างเดียวนะแต่คุณสามารถฟังสามารถ request เพลงแล้วก็เก็บสะสมคอยมา redeem แลกของรางวัลมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้อย่างเช่น Flex Delivery นะฮะที่เราก็แจกกันต่อเนื่องตลอดทุกวันเลยแหละเดือนนี้นะส่งความฟินยกออฟฟิศกันเลยทีเดียวกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมนะครับรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายเลยที่สำคัญทานคู่กับอะไรก็เข้ากันแล้วสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะฮะบุญขอแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่คือเปิดมาปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆครับผม wow. พร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยจากร้าน Bull Dog Burgers กับเมนู Truffle Mushroom Burgerมาพร้อมกับซอสทรัฟเฟิลมาโยนะฮะหอมจนเตะจมูกเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติก็มันเข้ากันน่ะจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่ของเขาแล้วยังมีเดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์นะครับเป็นเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบมีความฉ่ำซอสรสชาติก็เข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักด้วยปิดท้ายกันด้วยมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำทานง่ายๆเลยซึ่งร้านนี้มีสาขาให้เลือกทั้งที่สีลมแล้วก็บางนานะครับลองไปส่องเมนูกันได้ช่องทางออนไลน์ที่ Bull Dog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินแบบฟรีๆกับเมนูที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เลยลงทะเบียนที่ Flex Connect นะฮะก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5ต้องขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
7: เอาไปทำกันเอง

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่เดอะคลาสสิกบูด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: Flex Lake Recommended

โอ้โหพลังเสียงของหนุ่มคนนี้คือสุดยอดมากไม่ว่าจะในเพลงแบบนี้หรือแบบร้องสดในคอนเสิร์ตก็เหมือนกันเป๊ะเลยสำหรับหนุ่มวิลเลียมนะฮะกับซิงเกิลใหม่จำได้ว่าลืม Flashback ซึ่งเพลงนี้ก็พูดถึงช่วงเวลาที่ได้กลับมาเจอกับใครบางคนอีกครั้งนึงนะครับจนทำให้เราเนี่ยรู้ว่าไอ้ความทรงจำต่างๆความรู้สึกที่เคยคิดว่าอ่ะมันอาจจะหายไปแล้วไม่เคยหายไปไหนเลยนะครับก็ยังอยู่ในแบบส่วนลึกของใจเราแล้วก็ยังคิดถึงเขายังมีเขาอยู่นั่นเองส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะเอาใจชาว Like You กันด้วยกับ Flex Recommended Flex Like Recommended Recommended Flex Flex Next Hour วันนี้ก็ต้องขอบคุณชาว Flex มากเลย Stay Tune เข้ามาวันหยุดแบบนี้ตั้งแต่ 11:00 นยาวๆจนตอนนี้จะ 5:00 นแล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยอยู่ต่อกับ FJ Sen ได้เลยแล้วก็มีเพลงของ The Toys กับนนทนนท์มาฝากกันด้วยที่ล่าสุดเนี่ยเห็นผังคอนเสิร์ตใหญ่ปล่อยออกมาแล้วเป็นเวทีแบบ360องศาที่ Impact Arena เมืองทองธานีอยากจะไปดูมากว่าโปรดักชั่นต่างๆจะเป็นยังไงบ้างแต่ไปฟังเพลงกันก่อนแล้วกัน

0: สวยงาม
1: วันนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตอนบ่าย 2:00 นถึง 5:00 นเย็นกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5วันนี้หยุดวันสุดท้ายแล้วพักผ่อนให้เต็มที่ตักตวงช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ไว้นะฮะพรุ่งนี้ต้องกลับมาลุยงานกันพฤหัสสุขอีก2วันเท่านั้นวันนี้ไปแล้วนะครับผม Have a nice Wednesday evening ครับบ๊ายบาย
2: Flex Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: สวัสดีครับ

ผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: Flash Mac recommended this week
1: กลิ่นฝนเติ้นมัตติมัน first one
2: กลิ่นของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ฝากใจจากอิงวรันธร1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้29กรกฎาคมตรงกับวันหยุดของคนส่วนมากอีกแล้วตรงกับวันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ทุกคนก็อาจจะได้หยุดกัน 2-3 วันบางคนหยุดวันจันทร์ด้วยโอ้โหเป็นซุปเปอร์ลองวีคเอนด์เลยนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะอยู่ที่ไหนก็ตามได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวก็ใช้เวลานี้กันให้เต็มที่แล้วก็ขอบคุณมากๆอีกทีกับการติดตาม Flex 104.5 โดยเฉพาะในช่วงเย็นๆกับ FJ Zen แบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันไหมนะสำหรับใครบางคนที่วันนี้หรือเมื่อวานนี้ก็ไปทำงานปกติตื่นเช้าไปทำงานอาจจะเลิกงานเร็วหรือว่าช่วงนี้กำลังกลับบ้านเพิ่งจะเลิกงานแต่พอมันได้อยู่ในบรรยากาศของวันหยุดของคนส่วนมากเราก็จะรู้สึกเบาสบายได้ฟีลลิ่งของฮอลิเดย์อยู่เบาๆถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตตามปกตินะวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยทุกคนกับ FJ Zen ขอเพลงกันเข้ามาได้ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เต็มที่ได้เลยจนถึงช่วง 1:30 อยากฟังเพลงของศิลปินคนไหนนะคะส่งมาได้แล้วก็สะสม Flex Coin ไปด้วยโอ้โหมีแต่ได้กับได้จริงๆอยู่กับ FJ Zen ในช่วงนี้และต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนามคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Make me strongFlex Lake recommended.

0: อจะเผลอคิดถึงกันไหม Mean featuring กับ1 ETC นะคะซึ่งถ้าทุกคนไม่ต้องเผลอคิดถึงคิดถึงได้เลยเต็มที่วง Mean ที่เขาอยู่กับพวกเรามาโอ้โหไม่รู้กี่ปีพร้อมกับสะสมเพลงฮิตๆเพลงที่หลายคนร้องตามได้ตะโกนร้องได้เลยอะวันนี้เขากำลังจะมีทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกใน Mean to You Tour ซึ่งเป็นงานที่แฟนๆของวง Mean ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะคะเป็นช่วงเวลาที่4หนุ่มวง Mean เขาจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพาทุกเพลงฮิตเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบต้องน่าสนใจมากขนาดไหนทุกคนซึ่งเซนก็เข้าใจเลยว่าทำไมเขาต้องออนทัวร์5กันยากรุงเทพ12กันยาหัดใหญ่19กันยาอุดรธานี26กันยาที่เชียงใหม่ปรบมือให้เลยสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังเปิดปฏิทินแล้วกำลังดูเลยว่าหุยอยากไปที่นู่นที่นี่แล้วเช็ควันตัวเองไปได้ไปกดบัตรพร้อมกันได้1สิงหาคมนี้นะคะ11โมงทาง I have ticket อย่าพลาดเด็ดขาดถ้าคุณเป็นแฟนของวงมีFlex Flex recommended. Recommended.
1: Flex Flex next hour. กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จาก

0: ชั่วโมงหน้านะคะทุกคนรอฟังเพลงนี้และอีกหลายเพลงรวบรวมเอาไว้ให้10แหละ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เพลงไหนชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ฟังอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะเดี๋ยวจัดให้ชั่วโมงหน้า
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำ
4: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและ

0: ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

0: คืนให้จากซาร่าสโลล่าฟีเจอริงกับมีนไทยทศมิตรในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะชั่วโมงนี้ยังอยู่กับ FJ Zen ในช่วงของวันหยุดต่อเนื่องมาเมื่อวานนี้วันนี้บางคนหยุดพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางนะคะบางคนก็เลือกที่จะไปเช้าเย็นกลับทุกคนขึ้นทางด่วนฟรีด้วยนะอย่างจะไปอยุธยานี่เหมือนจะมีเส้นที่ฟรีด้วยใช่ไหมอ่ะคือ 28-30 คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ฟรีต่อเนื่องอีก1วันนะคะมีทางพิเศษเฉลิมมหานครศรีรัตน์แล้วก็อุดรรัฐยาทุกคนลองเช็คเส้นทางกันดีๆแล้วก็เผื่อว่าจะแบ่งเวลาไปนู่นไปนี่แล้วก็อย่าลืมพก Flex 104.5 ไปด้วยระหว่างทางนะจ๊ะแต่ว่าบางคนเลือกที่จะไม่ไปไหนเพราะว่ายังไงเดี๋ยวกำลังจะได้แข่ง High Rocks แล้วไหมมีใครบ้างที่ตอนนี้กำลังซ้อมกันแบบหนักๆเลยฟิตมากทั้งวิ่งทั้งซ้อมเล่น High Rocks เพราะว่ามันใกล้แล้ว13นี้แล้วใช่ไหม13สิงหาใช่ไหมคะที่กำลังจะมี High Rocks ที่บ้านเราอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งเนี้ยเป็นการทุบสถิติครั้งใหญ่ในเอเชียด้วยนะทุกคนเพราะว่าเป็นสนามการแข่งขันไฮร็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเพราะว่ามีคนที่สมัครไปมากถึง 20,000 บวกคนก็แข่งกันตั้งหลายวัน13ถึง16สิงหาเลยนะคะใครที่ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะจาก FJ Zen
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ท้ายชั่วโมงนี้เลือกซิงเกิลนี้ค่ะเพลงล่าสุดจากเอเชีย7ไม่แบ่งใครในช่วง Flex Recommended Flex like Recommended และจะไม่พูดถึงช่วง Flix Talk สำหรับสัปดาห์นี้นี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าหลายคนรอแล้วก็ติดตามกันมาตลอดสัปดาห์นี้เริ่มวันพรุ่งนี้เลยค่ะพฤหัสที่30กรกฎาคมกลับมาทำงานกันแล้วนะคะสำหรับหลายๆคนก็รอต้อนรับการกลับมาของ Girl Group สุดเฟียสปนคิ้วกับเทสกันเลยค่ะซิงเกิลที่มีชื่อว่า Mask On ซึ่งเป็นเดบิวต์ซิงเกิลของน้องๆ นะคะก็ถือว่าเป็นอีกมุมของเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้เนาะที่วันนี้เธอได้เริ่มก้าวออกมาสู่สายตาของผู้คนมากขึ้นรู้จักตัวตนและเพลงของพวกเธอมากขึ้นด้วยนะคะไม่แน่ว่าเทสอาจจะมาเป็นเทสทางดนตรีใหม่ๆที่พวกเรากำลังตามหาก็เป็นไปได้เซนว่าเป็นไปแล้วล่ะและวันที่31กรกฎาคมวันศุกร์นี้ค่ะทุกคนเตรียมเจอกับมีนเตรียมส่งโปรเจกต์พิเศษนะคะ4เพลง4ศิลปินค่ะกับ Mean to You Series ก่อนออกเดินทางสู่ Mean to You Tour 2026นะคะซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นการรวบรวมศิลปินทั้งรุ่นใหม่รุ่นใหญ่มาสร้างสรรค์ผลงานผ่าน4บทเพลงถ่ายทอดเรื่องราวของความรักในหลากหลายแง่มุมพร้อมกับการร่วมฟีเจอริ่งที่สะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนได้ลงตัวมากๆทุกคนรอติดตามได้เลยวันศุกร์นี้นะคะถ้าอยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดหน้าสตูดิโอที่ Flex 104.5 ตรงนี้นี่ทุกคนก็อย่าลืมติดตามรายละเอียดกันได้ผ่านทางเพจ Flex Connect และที่สำคัญไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่ผ่านแอป Flex Connect กันเอาไว้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำและแน่นอนว่า Flex Talk สำหรับสัปดาห์นี้อีก1คิวไฮไลท์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมก็คือ Bus Because of You I Shine ที่จะกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะคะรักมักยากLover Loser นะคะเพลงนี้ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่กำลังเผชิญกับความซับซ้อนของความรักผ่านคำถามที่เรียบง่ายแต่โดนค่ะโดนใจว่าทำไมพอเป็นเรื่องความรักมันยากทุกทีมารู้จักความรัก12แบบของหนุ่มๆวงบาสกันได้นะคะผ่านซิงเกิลนี้เลยค่ะรักมักยากอยากจะเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบก็อีกครั้งทุกคนเซ็นย้ำเลยนะติดตามรายละเอียดกันให้ดีผ่านทางเพจ Flex Connect และอย่าลืมสะสม Flex Coin และรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันผ่านแอป Flex Connect ค่ะและต้องขอขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ Flex

0: ถ้าอยากฟังเพลงต่อ Flex 104.5 ก็คือคำตอบเลยค่ะทุกคนทางของทุกคนคือทางนี้อยู่ด้วยกันกับ FJ Zen นะคะ3เพลงนี้รออยู่หลัง1ทุ่ม
1: Flex Next Hour Flex Recommended This Week
2: หน้าที่ฉันซาร่าซาโลล่า

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: ที
1: ขอให้เราทั้งคู่โชคดี Tattoo Color เพลงนี้ส่งท้ายช่วงของ FJ Zen ในวันนี้นะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้มี FJ Zen อยู่กับทุกคนถึงแค่1ทุ่มครึ่งเท่านั้น

ฟังกันต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะคืนนี้ก็เหมือนเดิมมี FJ ต้นอยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะคะเจอกันใหม่กับ FJ Zen ช่วงเวลาเดิมของเรา 5:00 น. ถึง 1:30 น. พรุ่งนี้นะคะ

0: นทำนนไม่ได้ทำคุณนะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me
3: Strongที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท

จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจาก First อนุวัฒน์นะครับกับเพลงพิจารณานะครับและตอนนี้ FJ ต้นขอต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของต้นด้วยนะครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับสำหรับแฟนๆของ Playground ทุกคนนะครับ Lido Lifehouse Nostalgia Replay Present Playground นะครับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground นะครับในรอบ11ปีเลยนะฮะเขาจะจัดขึ้นนะครับในวันที่23สิงหาคมนี้นะครับที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นนะฮะและพิเศษเลยนะครับตอนนี้บัตร Early Bird Ticket ราคา590บาทนะครับจำหน่ายเพียง7วันเท่านั้นนะฮะก็ห้ามพลาดเลยนะครับมารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถไปซื้อบัตรกันได้เลยที่ Ticket Melon ครับ

0: หัวใจของผมเป็นของคุณ
1: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับไปด้วยหนึ่งเพลงรักนะครับที่ต้นเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเนี่ยต้องติดหูกับเพลงนี้แน่นอนเลยนะฮะซิงเกิลจากเตมีนะครับกับเพลงเทพธิดานะครับก็เป็นเพลงแทนความรู้สึกนะฮะของคนที่ตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งตั้งแต่แรกเห็นนะครับแล้วก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าความสวยของเขาเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนธรรมดาแน่นอนเลยนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
2: Flex Recommended Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ่อเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนหลัง3ทุ่มที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: Is that good?
4: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะFlex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV

0: ็ใช้ได้อย่าง Dunlop Brew Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัม

จัดให้ฟังกันแล้วนะครับตามคำขอเลยนะฮะซิงเกิลจาก Three Man Down นะครับกับเพลงเพื่อนสนิทนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้ร่วมงานกับพีมวสุจาก Bus Because of You ไอชายด้วยนะฮะตอนเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็มีข่าวดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการจัดอันดับนะฮะเกาะที่ดีที่สุดในโลกในปี2026นะครับหรือว่า World Best Island 2026นะฮะเป็นการจัดอันดับของนิตยสาร Travel Plus Leisure นะฮะผลปรากฏว่าเกาะสมุยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสามารถคว้าอันดับที่1มาครองได้ครับก็ถือว่าเป็นการคว้าอันดับที่1นะครับด้วยคะแนน 95.64 นะครับจากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารกว่า 207,000 คนนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่เกาะสมุยเนี่ยสามารถขึ้นครองอันดับที่1ของโลกนะครับแซงทั้งมาลดีฟส์นะครับแล้วก็หมู่เกาะกาลาปากอสด้วยนะครับในส่วนของภูเก็ตนะครับก็ติดอันดับกับเขาเหมือนกันนะครับอยู่อันดับที่5ของ

0: โลกนะฮะก็ทำให้ประเทศไทยนะครับมีเกาะติดอันดับท็อป5ของโลกถึง2แห่งเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยทั้งเกาะสมุยและเกาะภูเก็ตเนี่ยยังคงติดอันดับเกาะที่ดีที่สุดในโลกอยู่หรือเปล่านะครับยังไง FJ ต้นก็จะเอามาอัปเดตให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5
2: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

Indian Chop Crop to Play Hit 1045 Non-Stop Music 10 Play Hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ต้นเปิดให้แล้วกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: เข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ต้นแล้วนะครับใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะฮะสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วต้นยังไม่ได้เปิดให้นะครับต้นจัดเอาไว้ให้แล้วต้นชั่วโมงหน้ากับ3เพลงนี้ครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour พร้อมออกเดินทางไปฮิวหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: มาแล้วนะครับทุกคน FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้แล้วนะครับก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับกับช่วงนี้เลย1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับ FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอนะครับส่งท้ายกันไปเลยนะฮะในช่วงนี้ซิงเกิลจากจัสมินิก้านะครับกับเพลงเพื่อนเตือนแล้วนะครับแล้วตอนนี้ FJ ต้นก็อยากจะมาเตือนชาว Flex ทุกคนนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนๆของวงมีนนะครับห้ามพลาดเลยนะครับกับการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนนะครับในมีน To You Tour นะครับที่4หนุ่มวงมีนเนี่ยจะออนทัวร์คอนเสิร์ตนะครับพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบด้วยนะครับเริ่มกันวันที่5กันยายนนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับต่อด้วย12กันยานะครับที่หาดใหญ่19กันยาที่อุดรธานีและปิดท้ายกันนะครับวันที่26กันยาที่เชียงใหม่นั่นเองครับใครที่เป็นแฟนๆของวงมีนนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะวอร์มนิ้วรอกันได้เลยกดบัตรพร้อมกันนะครับวันที่1สิงหาคมเวลา11โมงทาง I Have Ticket ครับ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: ต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากธันวานะครับกับเพลงไม่ใช่เรื่องถนัดนะครับก็สำหรับใครที่จริงจังกับความรักนะครับจริงจังกับความสัมพันธ์ทุ่มเททุกอย่างให้กับความรักนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกับถูกทำร้ายด้วยการนอกใจนะครับต้นขอเปิดเพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex

อีก57นาทีนะครับใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะฮะหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ

0: ใครที่ยังไม่ง่วงนะครับใครที่ไม่นอนเนี่ยก็รอฟัง3เพลงนี้กันต่อได้เลยนะครับต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ 20:00 ถึง 21:00 เหมือนเดิมคืนนี้ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี้ Flex Leg Recommended This Week When I Noi Jai Level

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
0: 10:45 Non-stop non-stop

0: ได้ปะ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me
2: Strong อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
4: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop music

0: Flex Flex 104.5
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: รายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
0: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop music

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Leg recommended this week
2: โชคดีนะราริ
3: เคยเจอโชคดี
1: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
0: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5